0: ดเข้าไปในป่า
1: ตามเรียกสายป่าน
0: สายป่านไม่รู้อยู่ไหน
1: เรียกสายป่าน
2: แต่ป่าน
3: โอเคจุดที่สุดตอนนี้ดันสเมคแอนด์สเม